0: ตาบงลีตาบงลีนี่กันนี่ก็จะมาคันซาเกียบาบีมันนี่ต้องมาจะมางูกันกูไม่อยู่คันชอบตัวบีอาดีนี่น้องเมย์ที่ตาบงลีทำบีร้องหารุงงูนี่ทำชิดตามรู้หารุมาอาจจะสิ่งเดียวที่อาจจะสิ่งใดที่พาลูกมารู้เจ้ากันนี่เจ้ากันนี่ทำมาเด็ดเช่นเดียวกันงาอ้างงูเมย์สูบีร้องจะมาตัดที่มือทาร์เรลู
1: 你到哪去了？哪里去了？呀！

ตะเนเนติขาไนเสปะเยจ๊อกเสียมีจ๊อกเสียมีเตยาโยสุราอุบรีมะชีมาเทียลุมีตวยาพันมีปิขาตะนีอะหุนาละมีจุมาจะมีเยเสมุมาอสวนกุนีบาบีเปลุเวอยู่บีเมมะเตยามุโก